0: มาทางมันมันไงไปเลยคุณแม่ล่ะคุณอะไรหมดแล้วทำไรบริษัทชุกชีพยันจูดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์คินดานดูแค่ตัวไปจะตอนยาวดูสิ
1: เฮ้ยยังมาในงานคุณทำไรนักงานหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิครีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุร์เอดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชีพยันมาตะคอมพิวเตอร์พาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิครีฮาเลมากอร์มาบิครีกอร์เมย์เบงก์เวย์ทวิสคูลอาพิสดุนทุกเคชั่นสัสตามาบิครีโอเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाएं चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पे जोड़ीं चाहो
1: हम अपने लांगे
0: ताके अब ताल न बेताल महीनेर फिर दुका पाये लानी जूसी अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आठ नौ बे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good